0: 清晨，让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天七点，唤醒体验长隆凤凰早班车。每天七点，凤凰卫视资讯台。亚洲本色，梦想价值千万。
1: ผมจะมาขอกู้เงิน10ล้านครับผมจะเปิดโรงงานครับ
0: 现实负债无数
2: 爸爸บอกความจริงตอบเรื่องนี้ได้ป่ะ
3: 40
0: 从来不被看好
1: เพราะลินไม่คิดว่าตอบจะช่วยที่บ้านได้ใช่ไหมอ่ะลินถึงบอกให้ตอบกลับไปเรียน
0: 但从来不被打倒
1: ผมเอาเลยละกัน
0: 亿万少年的顶级机密10月13日晚上9:15凤凰卫视电影台是什么连接着彼此的血脉是什么牵引着共同的期盼是远在天涯的相思
4: 公安部与缅甸警察总部开展联合
0: 是近在眼前的真实
5: 州院洞庭湖一线
0: 是信念是梦想是我们自己的故事赛伦轮胎华文大直播每天晚上7点凤凰卫视资讯台您正在收看的是凤凰卫视